0: Z 92.3 FM
1: ครีทูโปรเซสขึ้น 92.3 FM
2: คำคติเตือนใจบ่มีหยังแน่นอนในชีวิตใหญ่ได้ก็น้อยได้ทั้งมีได้ก็ทุกข์ยากได้แข็งแห้งได้ก็ป่วยได้เกิดได้ก็ตายได้ทุกคนบ่มีไผอยู่คำฟ้าอย่าหลงต้นอย่าลืมตัว
1: กะสบายดีเนาะท่านผู้ฟังที่คิดถึงทุกท่านกะพบกับข้าพเจ้าคำใสและกับบุญสวรรค์ในรายการวิทยุภาคภาษาลาวแห่งนี้อีกเช่นเคยมื้อนี้กะเป็นมื้อวันเสาร์คงกับวันที่19ของเดือนกันยาเนาะเดือนเซปเทมเบอร์ปี2026เข้าไปแล้วเป็นแน่เนาะท่านผู้ฟังอากาศมื้อนี้ก็แม่นร้อนพอสมควรเนาะกะถือว่าอุ่นอยู่ฮ้อนแล้วก็อาทิตย์นี้ก็สิฮ้อนหลายมื้ออยู่ฮอดอุณหภูมิฮอด20องศานี่ก็ถือว่าฮ้อนแล้วอยู่เมลเบิร์นของพวกเฮาจังได๋ก็ดีกับลมนี่โอ้แห้งหลายเนาะค่ะค่ะละอองบ่แม่นละอองดอกไม้แมงเกสรดอกไม้ต่างๆนี่ค่ะสําหรับผู้ที่เป็นภูมิแพ้หรือว่าเป็นเฮฟีเวอร์ก็สินักหน่วงพอสมควรเนาะท่านผู้ฟังเนาะก็ออกนอกบ้านก็ใส่หน้ากากอนามัยใส่มาสก์กันไว้ก็ป้องกันได้ระดับนึงอันนี้มันสําหรับอันข้าพเจ้าเองเนาะปฏิบัติแบบนี้ก็สิซอยได้เพราะว่าคันบ่ซั่นนี่โอ้เต็มที่หลายออกนอกบ้านนี่ลมแห้งมาหยังซินะนั่นได้ก็ดีก็รักษาสุขภาพเนาะท่านผู้ฟังเนาะก็มีเนาะคร่าวๆเนาะมาเล่าสู่ท่านผู้ฟังในอาทิตย์นี้นี่ก็มีหลายสิ่งหลายอย่างเกิดขึ้นแล้วก็ทั้งในอาทิตย์นี้นี่ก็ทางรัฐบาลเนาะคือว่ารัฐบาลกลางเพิ่นก็มีการออกมาแถลงการเกี่ยวกับนโยบายการหับคนนี่แหละเพราะว่าระยะผ่านมานี่ก็มีการแบบว่าตอบโต้กันไปเนาะบ่ว่าจะเป็นพรรคการเมืองต่างๆที่ว่าออกมาแสดงนโยบายของตนเองเกี่ยวกับการเอาหับเอาผู้คนมาตั้งถิ่นฐานอยู่ที่ประเทศออสเตรเลียนี่เรียกว่าอิมิเกรชั่นนี่เนาะนอกจาก One Nation ออกไปแล้วบ่หรือว่าพวกไปหลายๆไฟล์ออกมาเนาะแถลงนโยบายของตนก็อาทิตย์นี้กระทั่งรัฐบาลมันก็ออกมาแถลงข่าวเนาะในมื้อวันที่17ผ่านมานี่แหละพนักท่านโทนี่เบิร์กซึ่งเป็นรัฐมนตรีเนาะกระทรวงกฎคนเข้าเมืองนี่แหละเนาะก็ได้ออกมาก็ถือว่ามีการปรับปรุงคันสิว่าปรับปรุงหลายๆสิ่งหลายอย่างเนาะโดยเฉพาะกับสําหรับวีซ่าหลายๆประเภทเนาะวีซ่าแบบสั่วคราวหรือว่าที่ฮ้องว่า temporary visa นี่หลายประเภทก็เพิ่นก็ตั้งเป้าไว้เนาะแบบว่าตอนนั้นก็แปลว่าให้เหลือ 204,500 คนถึงก่อนที่จะลงไปอีกเนาะเป็น 225,000 คนอันนี้ก็สําหรับผู้ที่ใส่อันนี้ใน 2-3 ปีนี่ก็ใส่ระบบพื้นห้องว่าระบบบัลล็อตเนาะแล้วก็การเฮ็ดเวียกเฮ็ดอยู่ตามอันเขตเนาะหรือว่า regional work ที่ออกไปเฮ็ดเวียกอยู่ทางเขตนอกมันอย่างซี่เนาะก็เงื่อนไขนั้นก็บ่ได้การันตีเนาะแล้วบ่ได้อันยืนยันว่าจะได้วีซ่าปีต่อไปคือที่ผ่านมาเนาะอันนี้แปลว่าในระบบที่เพิ่นห้องบัลล็อตนี่แหละเพิ่นก็สิได้มีการจํากัดเนาะคือ2ปีจํากัด45,000จากประมาณ17,000คนที่มีคุณสมบัติในปีผ่านมาส่วนปีที่3มันก็สิลดลื่นลงไปอีกเนาะ5,000คนเนาะลงไปอันนี้เพิ่นมีข้อยกเว้นสําหรับพวกสหราชอาณาจักรคันก็อาจจะมีข้อเงื่อนไขพิเศษเนาะอันนี้สําหรับรัฐบาลเพิ่นก็เตรียมจํากัดเกี่ยวกับเรื่องนักศึกษาเนาะที่ว่ามาเรียนหลังจากที่ปีที่ผ่านมาเพิ่นออกวีซ่านักศึกษาหรือว่า student visa บ่ว่าจะเป็นประเภท337บ่427แล้วก็ประมาณ 45,000 ปลายเนาะแต่ก็นอกจากนั้นเนี่ยมันมีผู้ติดตามอะไรมาเนาะแล้วนั้นอันนี้นี่แปลว่าคือว่าอาจจะมีผู้นั่นผู้นี่บ่ครอบครัวบ่ผัวลูกเมียบ่พ่อแม่แม่หยังสิอติเป็นผู้ติดตามมาเนาะอันนี้นี่เพิ่นก็อาจสิจํากัดลงอันนี้ก็อันนี้อาจจะมีข้อยกเว้นบางกลุ่มเนาะอันนี้แล้วก็เพราะว่าในออสเตรเลียนี่แปลว่าเพิ่นสิเริ่มจํากัดเนาะการใช้แบบว่าวีซ่าชั่วคราวหรือว่า temporary visa นี่แบบต ต่อเนื่องเลยเนาะเพื่อว่ายืดเวลาให้อยู่ในประเทศออสเตรเลียนี่คือรวมทั้งแบบว่าการใช้แบบว่าก็จะห้องมันยังว่าให้ no future stay กับ visitor stay ให้มันหลายขึ้นอีกแปลว่าหมายความว่าให้อยู่โตมันอย่างซินะเนาะแปลว่าจะมีการเข้มงวดขึ้นอีกเนาะและการในการเปลี่ยนแปลงเส้นทางการเรียนเพื่อสิอยู่ต่อเพราะว่าบางคนอาจจะมาเรียนอันนี้แล้วก็ว่าโอ้แบบว่าอยากอยู่ต่อก็ยืนเรียนตัวนั้นตัวนี้บ้านแผนกนั้นวีซ่านั้นวีซ่านี้มันอย่างซีเนาะมันก็กันเลยสามารถอยู่ต่อได้แต่ว่าเพิ่นสิจํากัดเรื่องนี้เนาะแล้วก็แน่นอนเพิ่นก็ต้องเล็งจํากัดเรื่องวีซ่าโอเวอร์สเตย์หรือว่าที่ว่าอยู่เกินกําหนดมันอย่างตื้มน้ําอีกเนาะสําหรับอันนี้แล้วก็ต้องได้ว่าผู้ที่ว่าอยู่เกินก็ต้องได้ออกจากนอกประเทศก่อนจึงสิยืนวีซ่าบ่หรือว่ามันอย่างซิแล้วก็ประเภทนึงกับแม่นพวก skill migration อันนี้นี่กันแปลว่าหมายความว่าพวกที่ว่ามีความรู้หรือว่ามีวีซ่าเฉพาะเนาะอันนี้มันเป็นอันนี้ที่มาเป็นแบบต้นๆเลยเนาะสิว่าทางรัฐบาลเพิ่นต้องการเนาะเพราะว่ายังต้องการแรงงานเพราะว่าจะเป็นอุตสาหกรรมที่ขาดแคลนบ่หรือว่าทางรัฐบาลก็ให้ความสําคัญกับแบบเรื่องนี้เนาะเพราะว่าทดแทนที่ว่ากลุ่มคนที่ว่านั่นแหละเพิ่นลงไปอันนี้ก็มันก็ให้ความหมายหลายขึ้นตื้มเนาะอันนี้ก็แปลว่านโยบายที่ว่าอันนี้เป็นเหตุให้อันตัวนี้นี่ได้หลายขึ้นตื้มเนาะเกี่ยวกับนโยบายตัวนี้นี่แล้วก็คราวนึงเนาะก็มีการอันที่ว่ามีการจับกลุ่มเนาะเจ้าหน้าที่ว่ายาเสพติดที่ว่าเพิ่นกวดยึดนอนอยู่ทั้งท้องถนนนะประมาณ5,000 ดอลลาร์ในออสเตรเลียเนาะหลังจากที่ว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจกลางเพิ่นส่งเรื่องให้ตำรวจแปลว่าตำรวจกำลังดำเนินคดีเนาะแปลว่าในอันนี้ก็ได้มีการจับกลุ่มอันตัวนี้นี่ได้หลายขึ้นตื้มเนาะเกี่ยวกับนโยบายตัวนี้นี่แล้วก็คราวนึงเนาะก็มีการที่ว่ามีการจับกลุ่มเนาะเจ้าหน้าที่ว่ายาเสพติดที่ว่าเพิ่นกวดยึดนอนอยู่ทั้งท้องถนนนะประมาณ5,000 ดอลลาร์ในออสเตรเลียเนาะหลังจากที่ว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจกลางส่งเรื่องให้ตำรวจแปลว่าตำรวจกำลังดำเนินคดีเนาะแปลว่าในอันนี้ก็ได้มีการจับกลุ่มหญิงคนหนึ่ง

ติดอยู่ในการฆ่าอันนี้ก็อาจจะมีโทษถึงสัก5ปีเนาะอันนี้ศาลอันนี้เป็นมาแล้วกันเพิ่นกันอันนี้มันแขวนไว้ประกันโตเนาะในมันเต็มมือเพิ่นแหละมาวันที่เดือน6เพิ่นเป็นต้นมาแต่ก็แน่นอนเนาะก็ได้มีการขึ้นตื่มอีกอาการนี้คดีนี้ก็คืออําที่ว่าแอร์โฮเทสอันนึงเสริมเติมเนาะที่ว่าเพิ่นขึ้นศาลในอาทิตย์นี้แล้วแต่ว่าก็ยังบ่ได้เนาะก็ยื่นขึ้นไปมีการขึ้นศาลอีกเดือนหน้าอีกเนาะในเกี่ยวกับเรื่องราวของคดีที่ผ่านมานี่เนาะยินดีนําพี่น้องทั้งอยู่ทั้งเขตตะวันตกเนาะทั้งเขตธานีเนาะทั้งฝากนั้นที่ได้มีสถานีสถานีใหม่เนาะสถานีธานีแต่ว่ากันยังมีคนที่ว่าออกมาโจมตีว่าสถานีใหม่นี่คือว่าบ่มีห้องน้ําว่าซั่นเพิ่นเว้าหั่นน่ะก็เลยออกมาเพิ่มเติมอีกเนาะให้แก้ไขปัญหานี้ก็แต่ว่าก็ได้มีสถานีใหม่เกิดขึ้นก็ถือว่าให้ความสะดวกสบายแก่ประชาชนในเขตนั้นเพราะว่าเขตธานีเขตทั้งคุณหันเดรมุดเป็นอย่างซีเนาะทั้งเขตเซนเปิ้นนั้นก็ออกไปทั้งนั้นเป็นเขตใหม่แล้วก็ยังบ่มีสถานีรถไฟเนาะเพิ่นก็เฮ็ดให้มีความสะดวกสบายขึ้นเนาะแล้วก็อีกข่าวนึงเนาะก็ผ่านๆมานี่ก็มีคนที่ว่าบริษัทเนาะล่มละลายหลายบริษัทเนาะท่านผู้ฟังเนาะก็มาอาทิตย์นี้ก็มีอีกบริษัทนึงเนาะที่ว่าอันที่มีชื่อเสียงแล้วก็นิยมสําหรับผู้ที่ว่ามักจับจ่ายใช้ซื้อของเนาะก็คือธุรกิจทางด้านเครื่องนุ่งเบาะเรื่องใช้เนาะก็ถือว่าถึงบ้านล่มละลายละคือบริษัทคู่เนาะ CUE แล้วก็เวโรนิก้าเมนเดี๋ยวนี้นี่ก็มาออกมาประกาศขายว่าสิมีผู้ใดมาซื้อแล้วก็สืบต่อธุรกิจหรือบ่เนาะเพิ่นก็ทั้ง2ห้านนี่ก็มีการทั่วประเทศออสเตรเลียนี่มีการเปิดมีประมาณ51ห้านนํากันเนาะอันนี้ก็รวมทั้งมีทั้งเอาท์เล็ตนําอีกเนาะ59แห่งอันนี้ก็นอกจากนี้ก็ยังมีทั้งอยู่ทั้งนิวซีแลนด์นําสําหรับผู้ที่เป็นลูกค้าเนาะสําหรับห้านดังกล่าวนี่ก็คงสิว่าบ่มีผู้ใดมาสืบต่อเนาะซื้อธุรกิจนี่ก็อาจจะต้องได้หมดแล้วเนาะแต่ว่าหมดโอกาสของห้างดังกล่าวนี้

ริษัทยักษ์ใหญ่ในวงการเทคโนโลยีหลายแห่งได้ออกมาสนับสนุนเสียงเหียกห้องให้เพิ่มความระมัดระวังในการพัฒนาปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ในท่ามกลางคำเตือนว่าระบบ AI แม้นมีศักยภาพสูงขึ้นเรื่อยๆอาจกลายเป็นสิ่งที่ควบคุมได้ยากประเทศออสเตรเลียก็มีการทกเถียงในประเด็นนี้เป็นกันโดยผู้นำทางการเมืองผู้เชี่ยวชาญทางด้านเทคโนโลยีและผู้เชี่ยวชาญด้านความมั่นคงแม้นพ่วงพิจารณาว่า AI แม้นมีศักยภาพเพิ่มขึ้นอย่างว่องไวและอาจส่งผลอย่างใดต่อประเทศออสเตรเลียและภูมิภาคอินโดแปซิฟิกในวงกว้างเกือบ60ปีหลังจากที่สแตนลีย์คูบริกได้พาผู้ชมไปหูจักกับ SAL หรือ HAL ปัญญาประดิษฐ์ที่พร้อมปกป้องตัวเองจากมนุษย์ที่ควบคุมมันผู้ที่กำลังพัฒนาระบบ AI ในปัจจุบันในบางส่วนกล่าวว่าคำถามสำคัญที่อยู่เบื้องหลังในเรื่องนี้ก็ได้จำกัดอยู่แต่ในโลกของนิยายวิทยาศาสตร์อีกต่อไปความกังวลนี้แม้นมุ่งเน่นไปสิ่งที่บรรดานักวิจัยเอิ้นว่าปัญญาประดิษฐ์ที่เหนือกว่ามนุษย์หรือซูเปอร์intelligence ซึ่งหมายถึงความเป็นไปได้ในอนาคต AI ขอโทษอาจมีความสามารถเหนือกว่ามนุษย์และยากต่อการควบคุมขึ้นเรื่อยๆในกองประชุม Artificial Intelligence Masterclass ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ Sydney Dialogue Justin Bassi ซึ่งเป็นผู้อำนวยการบริหารของ Australia Strategic Policies Instituteกล่าวว่าการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างว่องไวเหตุให้คำถามเกี่ยวกับเรื่องนี้หีบเอ่งด่วนหลายขึ้นสถานการณ์กำลังเปลี่ยนแปลงอย่างว่องไวในระยะปลายสัปดาห์ที่ผ่านมาเราได้เห็นผู้นำในห้างอุตสาหกรรม3คนออกมายอมรับว่าการพัฒนา AI กำลังก้าวไปสู่ความมาตรฐานทางด้านความปลอดภัยซึ่งจำเป็นต้องมีการผ่อนการพัฒนาลงหากยังสามารถเหตุใดคำเตือนดังกล่าวมีขึ้นหลังจากจาคอบคอกซอนซึ่งเป็นนักวิจัยนักค้นคว้าด้าน AI ซึ่งมีอายุเพียง7ปีลาออกจาก Anthropic บริษัทผู้พัฒนาโปรดอันคอกซอนซึ่งก่อนหน้านี้เคยเหตุเวียกอยู่ที่ OpenAI กล่าวว่าเราได้ตัดสินใจลาออกเพราะเชื่อว่าอุตสาหกรรม AI แม้นกำลังแข่งขันกันพัฒนาไปสู่ Super Intelligence หรือ AI ที่สามารถพัฒนาความสามารถของตัวเองให้สูงขึ้นได้โดยบ่มีมาตรการป้องกันความเสี่ยงอันเพียงพอและข่อยก็เชื่อว่ามีความเป็นไปได้ที่มนุษย์ศาสตร์อาจสูญพันธุ์ท่านคอกซอนเขียนบทในแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียว่าเพราะว่า Anthropic และ OpenAI ต่างได้ดำเนินการอย่างมีความรับผิดชอบพร้อมกล่าวหาว่าบริษัทเหล่านี้แม้นพ่วงแข่งขันกันไปสู่การพัฒนา AI ระดับ Super Intelligence ที่สามารถพัฒนาตัวเองได้และกำลังนำชีวิตของมนุษย์มาเสี่ยงสิ่งที่พวกข้าเจ้าวิตกกังวลก็คือแนวคิดที่เรียกว่า Recursive Self Improvementหรือขบวนการที่ระบบ AI เข้ามามีบทบาทหลายขึ้นในการช่วยพัฒนาระบบ AI ในช่วงต่อไปให้มีความสามารถสูงยิ่งขึ้นสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือสิ่งที่เอิ้นว่าการระเบิดทางปัญญาหรือ Intelligence Explosion ซึ่ง AI จะสลาดขึ้นเรื่อยๆโดยบ่จำเป็นต้องมีมนุษย์เข้ามาเกี่ยวข้องข่าวต่างประเทศรายงานจากนครหลวงวอชิงตันประเทศสหรัฐอเมริกาในมื้อวันที่19กันยายนว่าแหล่งข่าวระดับสูงในรัฐบาลวอชิงตันกล่าวว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐแมนเตรียมการเดินทางไปต้อนรับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงผู้นำของประเทศจีนที่ฐานทัพงวมแอนดรูว์ซึ่งเป็นสนามบินของกองทัพทหารในสหรัฐแมริแลนด์ซึ่งใกล้กับนครหลวงวอชิงตันซึ่งเป็นระยะที่ผู้นำจีนเดินทางเยี่ยมยามอย่างเป็นทางการในมื้อวันที่24กันยายนจะมาถึงนี้แหล่งข่าวเปิดเผยว่าการที่ประธานาธิบดีสหรัฐเดินทางไปต้อนรับผู้นำต่างประเทศถึงสนามบินถือว่าเป็นธรรมเนียมที่เกิดขึ้นบ่ค่อยเรื่อยๆโดยการ
ยี่ยมยามเธอนี่จะมีพิธีต้อนรับอย่างเป็นทางการภายในทำเนียบขาวการกวดแถวทหารกองเกียรติยศที่สวนกุหลาบภายในทำเนียบขาวและงานเลี้ยงอาหารคำระดับปรัดในช่วงต้อนคำสำหรับประเด็นสำคัญที่คาดกันเน่ว่าจะมีการปรึกษาหารือกันระหว่างสองประธานได้นี้ก็คือการเยี่ยมยามเธอนี้รวมถึงการฆ่าการจัดหาตอกหาแห่หาถาแห่ถาดหายากที่สุดสู่ตลาดโลกและเทคโนโลยีการปัญญาประดิษฐ์หรือ AI เป็นข่าวจากนครหลวงวอชิงตันประเทศอเมริกาเกี่ยวแค่กับผู้นำของสหรัฐเปิดเผยว่าสหรัฐเดนมาร์กและเขตปกครองตนเองกรีนแลนด์แม้นบรรลุข้อตกลงให้สหรัฐเพิ่มการประจำการทางทหารเรือสำคัญในกรีนแลนด์และก็เป็นข้อตกลงจะเหตุให้สหรัฐมีอำนาจอย่างถาวรในการดำเนินการที่จำเป็นเพื่อรักษาความมั่นคงและป้องกันกรีนแลนด์และสหรัฐอีกบ่มีมือวันสิ้นเมืองบ่มีอายุสิ้นสุดซึ่งผู้นำสหรัฐกล่าวว่าประเทศคู่แข่งจะบ่สามารถลงทุนในกิจการที่มีความอ่อนไหวทางด้านความมั่นคงกรีนแลนด์โดยบ่ได้รับความเห็นสอบจากสหรัฐและสหรัฐจะเตรียมจะเตรียมเพิ่มกำลังทหารครั้งใหญ่ในกรีนแลนด์ซึ่งปัจจุบันมีฐานทัพของกองทัพของสหรัฐอยู่แล้ว1แห่งในขณะที่ท่านมาร์โครูบิโอรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศของอเมริกากล่าวว่าข้อตกลงนี้แม่นแก้ไขข้อตกต่อพิจารณากังวลเกี่ยวกับด้านความมั่นคงแห่งชาติของสหรัฐเกี่ยวกับกรีนแลนด์ได้อย่างถาวรและควบคุมข้อตกลงห้ามประเทศนอกสมาชิกองค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือหรือองค์การนาโตจัดตั้งฐานทัพในกรีนแลนด์และอนุญาตเฉพาะสหรัฐกับพันธมิตรให้ลงทุนในกิจการที่มีความอ่อนไหวสหรัฐได้หับสิทธิในการเข้าถึงติดตั้งหรือก่อตั้งฐานทัพและบินผ่านน่านฟ้ากรีนแลนด์อย่างถาวรและข้อตกลงจะยังคงมีผลบังคับใช้ถึงแม้ว่ากรีนแลนด์แยกตัวเป็นเอกราชจากเดนมาร์กในอนาคต

0: เป็นข่าวจากเมืองซานฟรานซิสโกประเทศสหรัฐอเมริกาในมือวันที่18กันยายนว่าระบบปัญญาประดิษฐ์ AI Gemini ของ Google สามารถเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตและเข้าถึงระบบของบริษัทอื่นๆระหว่างการทดสอบด้านความมั่นคงไซเบอร์ซึ่งนับว่าเป็นกรณีพันธมิตรที่มีรายงานว่า AI ของ Google ดำเนินการในลักษณะนี้ได้ด้วยตนเองซึ่งเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นเมื่อเดือนพฤษภาที่ผ่านมาระหว่างการประเมินถึงความปลอดภัยทางไซเบอร์โดยบริษัทRegularซึ่งเป็นหน่วยเวียกงานอิสระทับหน้าที่กวดกาศักยภาพทางด้านป้องกันของระบบยานางอิเดอร์แฮกินซึ่งเป็นห้องประธานฝ่ายวิศวกรรมทางด้านความปลอดภัยของ Google กล่าวว่าเอมินายได้สืบต่อค้นข้อมูลสาธารณะบนอินเทอร์เน็ตและคาดเดาข้อมูลสำหรับเข้าสู่ระบบจนสามารถเข้าถึงเว็บไซต์3แห่งที่ระบบเข้าใจว่าอยู่ภายใต้ขอบเขตของการทดลองแอคกินยังยืนยันว่า Google แจ้งให้ทางบริษัททั้ง3แห่งให้รับทราบและร่วมทำเกี่ยวแก่กับเวียกงานร่วมกันพันธมิตรทางด้านการฝึกอบรมเพื่อเปลี่ยนแปลงปรับปรุงขั้นตอนการทดสอบให้แน่นขึ้นกว่าเก่าแล้วก็เน้นถึงความจำเป็นของการฝึกหัดทางด้าน AI ที่มีขีดความหมายความสามารถสูงให้ปฏิบัติเวียกงานอย่างรับผิดชอบในกรณีดังกล่าวนี้ยิ่งเห็นได้เกิดคำถามต่อมาถึงมาตรการป้องกันที่จำเป็นเมื่อ AI agents มีความสามารถเก็บเวียกได้อย่างอิสระหลายขึ้นจนสามารถเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตหรือระบบคอมพิวเตอร์ได้ซึ่งลักษณะคล้ายกับปัญหาเหตุการณ์นี้แม้นมีที่เคยเกิดขึ้นมากับห้องปฏิบัติการ AI กรณีอื่นและได้แจ้งหน่วยเวียกงานที่เกี่ยวข้องทั้งหมดตั้งแต่ต้นของเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาโดยก่อนหน้านี้มีการเปิดเผยถึงเหตุการณ์ในแบบเดียวกันที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับMeta Anthropic และ Open AI
1: อันนี้สำหรับพ่อแม่พี่น้องที่อยู่ทั้งเขตใกล้นี่บ่หรือว่าอยู่เขตไกลก็ตามเนาะถ้าว่าอยากสะดวกมาเบิ่งเพราะว่ารัฐบาลเพิ่นก็มีการแต่งเนาะหรือว่าเฮ็ดเป็นทางหลวงลายมีอย่างซี่ก็ในอาทิตย์นี้ทั้งเขตแดนนี่น้องนี่ก็จะเห็นเส้นทางนะเขาเฮ็ดต่อเส้นทางเนาะอาทิห้องจากทางเชลเทนแนมแล้วก็ฮัมมันโรดอยู่ทาง Princess Highway นี่ก็สิยุ่งยากหลายถ้าว่าท่านได้เดินทางทั้งเส้นนี้เนาะเพราะว่ามีการก่อสร้างเส้นทางก็คือสิบ่ยุ่งยากเลยเนาะวันนี้เพราะว่าเพิ่นออกมาประกาศว่าคือมื้ออื่นนี่เนาะตั้งแต่เวลา 12:00 น. 3:00 น.หั่นเพิ่นสิเปิดให้บรรดาประชาชนเนาะชุมชนต่างๆหั่นมาย่างผ่านเส้นทางใต้ดินเนาะคือสิว่าเพิ่นเฮ็ดเส้นทางใต้ดินที่ว่าต่อจากถนนเชลเทนแนมโรดมาฮัมมันโรดแล้วก็มาสู่อัน Princess Highway ฮะเนาะเพิ่นสิเปิดให้คนย่างเบิ่งเนาะเบิ่งก่อนเพราะว่าเป็นโอกาสที่ว่าอันนี้เพิ่นให้ประชาชนได้เห็นผลงานเพิ่นว่าแล้วก็ถือโอกาสนี้แสดงความขอบใจและก็ฉลองเนาะในความประสบความสำเร็จนำกันความอดทนนำกันเนาะที่ยุ่งยากในการสัญจรในระยะที่ว่าเพิ่นก่อสร้างนี่ดังนั้นการเนาะเพิ่นก็สิให้ย่างทั้งอันต่อไปเนาะลั่นไปว่าเบิ่งนะก่อนที่สิเส้นทางตัวนี้สิเปิดย่างเป็นทางการในมื้อวันอังคารที่22ของเดือนกันยานี้เนาะถ้าว่าท่านใดมีโอกาสหรือว่าอยากมาย่างเล่นมาเบิ่งว่ามันเป็นแนวใดให้เพื่อคุ้มลึงเคยบ่แม่นหยังซี่ก็มาได้เนาะสำหรับเส้นทางดังกล่าวนี้แล้วก็มีอีกอันนึงเนาะข่าวที่ว่าเดี๋ยวหลายคนก็ตีความหมายไปแตกต่างกันเนาะหลังจากที่มีเหตุการณ์อยู่ที่กองประชุม BRICS เนาะในนั้นก็มีตัวแทนของผู้แทนของหลายๆท่านเนาะตีข่าวห่วมประเทศอินเดียกะในขณะที่ประชุมเนาะกะนายกรัฐมนตรีของอันอินเดียเนาะก็ได้กล่าวมาเว้านำประธานสีจิ้งผิงเนาะผู้แทนของจีนว่า โอเคบอเนาะอายุโอเคถาม2เทื่อก็เลยเฮ็ดให้คนเข้าใจผิดแล้วก็เอาฮู้ภาพเพราะว่ามันถ่ายทอดออกไปเนาะก็มีคนจับเอาประเด็นนี้ไปตีความหมายเลิกซึ่งว่าอนาถานอันสีจิ้งผิงนี่บ่สบายหรือว่าเป็นลมในกลางกองประชุมว่าซั่นเนาะประธานนิบดีสีจิ้งผิงนี่ว่าก็เลยออกมาว่าเพิ่นหันป่วยจริงหรือว่าบ่เนาะอันนี้ก็เพราะว่ามันจุดสนวนแบบว่าทกเถียงกันเป็นวงกว้างละตอนนี้หลังคนก็แท้กันออกไปเนาะจากที่ว่าผ่านมาในมื้อวันที่17เนาะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นวันที่17ที่ผ่านมานี่เริ่มมีการทกเถียงกันมาตลอดเนาะในสังคมออนไลน์แหละวิจารณ์กันได้ทั้งนี้มีคนออกไปแต่กับความหมายที่แท้จริงในตอนที่ประชุมนั่นก็อาจจะเห็นเนาะประธานาธิบดีสีจิ้งผิงนั้นเพิ่นมีปัญหาเรื่องหูฟังแปลว่าเครื่องเพราะว่ามันเวลาการประชุมก็มีหูฟังเพื่อที่ว่าประธานคนอื่นเว้าภาษาอย่างไปก็สิมีคนในภาษาเนาะแปลที่ว่าเพิ่นเว้าไปหันให้ได้เพิ่นก็มีตัวนั้นเพิ่นก็เลยอันนั้นก็คิดว่าคนคิดว่ามันคิดว่าเพิ่นเจ็บเพิ่นเป็นเนาะอันนี้ก็ดังนั้นก็ข่าวต่างๆเนาะที่เฮาเห็นนะท่านผู้ฟังก็เตือนกันไว้อีกเทื่อนึงเนาะเพราะว่ามันบ่เป็นคือเฮาเห็นนะดังนั้นคือยุคนี้เนาะ AI ก็แห้งลายดังนั้นก็เฮาเห็นรูปบ่หรือว่าเฮาเห็นข่าวมันอย่างออกมาจะสุปักใจเสื้อโลดว่ามันแม่นความจริงก็ต้องเบิ่งสังสาเบิ่งฟังเอาฟังหูไว้หูหรือว่าเบิ่งไว้สังสาไว้ก่อนเนาะอันนี้ก็เพิ่นก็ดังนั้นก็ให้เฮ็ดแบบอันนี่แหละแปลว่าเผื่อใจไว้เนาะแปลว่าบ่ให้เสื้อลายดังนั้นก็คือเฮาเห็นนั่นแหละคือข้าพเจ้าเตือนตลอดเนาะแบบว่าคนแม้นกระทั่งแบบว่าใส่วิดีโอโคนเนาะแบบว่าใส่วิดีโอหันโทรศัพท์มาแบบใส่วิดีโอมาก็ยังเสื้อบ่ได้ก็ต้องได้มีกันจําแนกหรือว่ามีกันยืนยันแม่นหยังคักแน่แม่นหยังซี่ก่อนก่อนที่ว่าอันเฮาสิเชื่อเสื้อแม่นหยังจังซี่หั่นนะได้เนาะเฮาก็ให้ระมัดระวังจังซี่แหละโลกสังคมออนไลน์ในคู่มือนี่นะมันเสื้อบ่ได้เห็นข่าวบางเทื่อก็เป็นหน้าตกใจมันก็มีทั้งข่าวแท้ข่าวจริงข่าวบ่จริงข่าวแท้ข่าวบ่แท้แม่นหยังซิเนาะก็ให้ระมัดระวังกันนี่ก็ได้เนาะแล้วก็สําหรับชาวเมลเบิร์นชาววิกตอเรียของพวกเฮานี่ก็สิได้พักยาวเนาะอาทิตย์หน้านี่วันเสาร์วันศุกร์เนาะวันศุกร์คันเป็นมื้อที่ว่าเป็นแห่นักกีฬาเพราะว่ามันสิแม่นเป็นแกรนด์ไฟนอลของ AFL เนาะการแข่งขันฟุตตี้ก็มาถึงบั้นไฟนอลแล้วดังนั้นก็เป็นกันที่มีมื้อวันศุกร์หันกับพรรคซัพพอร์ตเทรัฐวิกตอเรียของพวกเฮาเนาะก็จะมีการแห่นักกีฬาในอันในมื้อวันศุกร์ก็เลยได้เพิ่นก็ได้พรรคเนาะเฉพาะของเมลเบิร์นของพวกเฮาหรือว่าวิกตอเรียของพวกเฮาดังนั้นก็จะได้อันพักกันพักยาวกับผู้ที่เฮ็ดเวียกเหตุการณ์ก็จะได้ได้เห็นผู้ที่ว่าเข้าห่วมเนาะประถามว่ามักกีฬาประเภทนี้ก็ไปบึงกันได้ก็มีอีกข่าวนึงก็ยังพอมีเวลาอีกอาทิตย์นึงเนาะท่านผู้ฟังสําหรับโครงการของรัฐบาลที่เพิ่นซอยออกค่ะค่ะเอเนาะติดตั้งเอใส่บ้านเฮือนของประชาชนเพราะว่าเพิ่นเฮียกห้องหรือว่ารณรงค์ให้ใส่แบบว่าเดี๋ยวนี้เครื่องอุปกรณ์เป็นไฟฟ้าเนาะแล้วก็เดี๋ยวนี้นี่ก็เพิ่นทั้งจนฮอดท้ายเดือนนี้นี่แหละไปว่าเพิ่นให้ 6,000 6,000 เนาะในสําหรับค่าเอแล้วก็ค่าติดตั้งนั้นก็อาจจะลดลื่นกันไปเนาะก็ท่านใดสนใจก็ติดต่อกันได้ยังพอมีเวลาอยู่เนาะสําหรับการติดตั้งเอแอร์นี่ไปว่าบ่แม่นมีเฉพาะเอมีทั้งเอทั้งฮีเตอร์2ระบบก็เฮือนสั้นเดียวก็4หน่วยเนาะเพิ่นให้เนาะหรือว่า2สั้นมันก็จะให้6หน่วยก็ราคาก็ลื่นกันไปขึ้นลงตามนั้นแต่ก็ค่าติดตั้งก็เส้นเดียวกันเนาะถ้าว่าท่านผู้ฟังท่านใดสนใจก็ติดต่อข้าพเจ้ามาได้คือกันหรือว่าเข้าไปสู่เว็บไซต์ของทั้งรัฐบาลเพิ่นเนาะเกี่ยวกับเรื่องไปว่าเพิ่นรณรงค์อันนี้ก็เพื่อยังพอมีเวลาติดต่อไปให้เขาจะมาติดตั้งได้อยู่เนาะเพราะว่าบ่แม่นสิฮอดวันที่29 30แล้วจึงติดต่อไปนี่แปลว่าก็สิยากยุ่งยากอยู่เนาะเพราะว่าเฮาก็ต้องเฮ็ดก่อนให้มันวันที่30นี่อันนี้ก็เป็นข่าวดีมาสําหรับท่านผู้ฟังก็ที่มีหลายโครงการเนาะที่ทั้งรัฐบาลเพิ่นซอยบ่ว่าจะเป็นทั้งรีเบทหรือว่าทั้งโซล่าเนาะแผงอันโซล่า ปอหรือว่าหม้อน้ําไฟฟ้าเนาะเพราะว่าเพิ่นดินเดี๋ยวนี้เพิ่นรณรงค์แบบว่าลดอันมลพิษของทางอากาศเพิ่นก็สิให้ประชาชนนําพยายามใส่เครื่องไฟฟ้าหั่นดีกว่าเนาะมันสิบ่มีมันบ่มีอายเพราะว่าเฮาใส่แก๊สนี่มันก็ยังมีอายเฮาอาจจะบ่เห็นแต่ว่ามันยังมีมลพิษออกมาได้อันนี้ก็มาฝากท่านผู้ฟังเนาะแล้วก็สําหรับพ่อแม่พี่น้องชาวพุทธบริษัทเนาะก็อย่าลืมเนาะวัดลาวเมลเบิร์นเมื่อก็จะได้ทําพิธีทําบุญตักบาตรออกพรรษาในเดือนหน้านี้เนาะวันที่25คือสิแม่นวันที่25อันอาทิตย์เนาะอันนี้ก็ลงลืมๆมาขอโทษนําท่านผู้ฟังเนาะสับมือสับอันวันไปอันนี้วันอาทิตย์ที่25เนาะวัดลาวเมลเบิร์นก็ขอเชิญชวนท่านผู้ฟังทุกท่านเนาะมาร่วมกันบาปทําบุญตักบาตรนํากันแล้วก็ในระยะนี้สําหรับท่านที่เป็นแฟนกีฬากันยังมีหลายๆประเภทกีฬาให้ได้เบิ่งกันอยู่เนาะการแข่งขัน4เกมก็เริ่มแล้วทั้งว่าท่านผู้ฟังสนใจติดตามก็ได้

มาฟังประวัติศาสตร์ความเป็นมาของเราเกี่ยวเกกับสถานที่ต่างๆเมื่อเว้าถึงศิลาลึกที่ได้ขุดพ่ออยู่ที่วัดผู้แสงอรุณศักดิ์สิทธิ์แขวงเวียงจันทน์หรือว่าวัดแสงอรุณประพัตรามบ้านทาราดเมืองแก้วดมแขวงเวียงจันทน์ถึงในปีค.ศ.1967ได้มีการปั๊บหนาดินพื้นที่จอมผู้แห่งนี้เพื่อสร้างเป็นค่ายทหารแล้วก็ได้พบพระพุทธรูปตั้งหามญาติเอ็ดด้วยหินทราย1องค์และศิลาลึก1ลักจารึกด้วยอักษรมอญเป็นภาษาสันสกฤตได้จารึกไว้ในศตวรรษที่6ซึ่งอ่านและแปลโดยสถาบันภาษากรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสซึ่งมีใจความดังนี้นี่แม่นกองการกุศลของเจ้าวรรณะจึงได้ถวายท่านวัดคืออารามมีความมีควายคู่หนึ่งขอโทษแล้วก็ง่วแม่คู่หนึ่งและคอยวัดผู้ซื้อว่ามันสีตันหาปภาปัญญาวิธิและนางสาวนาวหนึ่งเจ้าวรรณะอาจแม่นเจ้าผู้ปกครองเมืองแก้วกูประเซไซสองอายุของศิลาจารึกโดนนานผ่านมาถึง 1,400 กว่าปีแต่ละปีแต่ว่าที่แปลกๆก่อนเป็นบ่ได้กล่าวถึงพระพุทธรูปและวัตถุโบราณที่ค้นพบนั่นเลย 3. ได้พบลูกแก้วพร้อมด้วยวัตถุมงคลต่างๆและใบเสมา13ใบในวันที่8กุมภาพันธ์ปี2004ซึ่งเป็นการพบพ่อวัตถุโบราณเทือที่2 4. ไข่หรือว่าขาธาตุที่เจ้าวรรณะถวายให้วัดทั้ง4คนมีดังนี้1มันซีหรือว่าแดง2ตัณหาปภาหรือว่าหู้แจ้งแห่งตัณหา3ปัญญาวิติหรือมีปัญญาดีผู้นี้อาจเป็นผู้หญิง4นางสาวหน้าผู้นี้ยังหนุ่มหน่อยกว่าหมู่จารึกหมายเลข1ตับ33ศตวรรษที่6ถือค้นพบที่บ้านทาราดแขวงเวียงจันทน์ในปีค.ศ.1967แล้วก็มีห้อยอักษรคือเขียนไว้ผ่านทางการที่สู่ทางวิชาการแล้วทางตั้งขึ้นในศตวรรษที่6เขียนโดยอักษรมอญเป็นภาษาสันสกฤตอ่านโดยสถาบันภาษาศาสตร์กรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสก็หมายความว่านี่แม่นกองการกุศลของเจ้าวรรณะได้ถวายท่านวัดคืออารามมีควายคู่หนึ่งง่วแม่คู่หนึ่งและคอยวัดปูสหนึ่งที่ชื่อว่ามันสีตันหาปภาปัญญาวิติและนางสาวนาวถึงว่าศิลาลึกลักษณ์นี้ถือเขียนด้วยอักษรมอญเป็นภาษาสันสกฤตและสื่อของผู้ถวายเป็นข่อยวัดแปลเป็นภาษาอังกฤษภาษาสันสกฤตขอโทษมันสีที่แปลว่ามันสีตัณหาปภาปัญญาวิติก็บ่เป็นประเด็นสำคัญในเรื่องนี้เพราะสิ่งสำคัญจารึกลักษณ์นี่ได้บอกให้ฮู้ว่าได้มีการถวายคนไว้เป็นข่อยวัด2คนซึ่งนั่นแสดงว่าคนลาวในคงเขตแม่น้ำของตอนนี้ได้นับถือศาสนาพุทธและมีการถวายคนให้เป็นข่อยวัดหรือว่าผู้ช่วยดูแลและรักษาวัดคนที่เป็นข่อยวัดนี่ก็คงเป็นคนลาวนางสาวนาวนั่นก็คงจะแม่นสื่อของผู้หญิงลาวส่วนสื่อมัชฌิตานาปภาปัญญาวิธีนั่นเป็นภาษาสันสกฤตแล้วก็บ่อาจฮู้ได้ว่าเป็นเผ่าซนใดแต่คงเป็นเพศชายและทั้ง2คนคงเป็นผัวเมียกันเป็นภาษาสัมพันธ์จากวัดลาวธรรมนิเวศซึ่งตั้งอยู่บ้านเลขที่1970 South Chipland Highway คือ Cranburn ตั้งวัดลาวธรรมนิเวศขอแจ้งมายังพี่น้องชาวลาวทราบว่าบุญห่อข้าวสลากหรือว่า Offering for the Lost Relative จะได้จัดขึ้นในมือวันอาทิตย์วันที่27 September ปี2026ฉะนั้นจึงแจ้งมายังพี่น้องชาวลาวทราบทั่วถึงกันเริ่มแต่9โมงครึ่งตอนเช้าเป็นต้นไปบุญห่อข้าวสลากของวัดลาวธรรมนิเวศเอาล่ะท่านฟังมาฮอดนี้รายการวิทยุของพวกเฮาก็หมดเวลาลงเพียงเท่านี้พบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าอยู่ดีมีสุขทุกคนสบายดี